0: ็นอานั่นเองครับผมนะ
1: November this evening, tomorrow, also meeting at 1900 hours, 1830.